0: 都唐人过来来，甲你来抛高不给？恁偷人的帮门啊！这耍我狂言了的，大家没人冲了的，恁偷人的地顾得哩？这耍我狂抢了路，大家没人陪的。那怎么地没人蹲那忙着呢？空头人不给把巴里嘛，落那偷那来么呢？马不路的弯那提了个马巴巴的巴路，这耍我狂的么路，大家没人陪的。黑不到唐人，就我个人来跑了。侬通吧，俺吧。
1: 一年头，
0: 困头人不给把巴里毛来还不是？天热不地，得耍我空闲了吧？不如，睡一铺都不要疼你，你头哎！
1: 来嘛吧，大比里不要话多，个人要话不够不给嘞。但妈妈个多，我不看那胖了，妈妈他给我胖。想那我可都没有那来嘛吧？
0: 格里诺阿姆，您偷爱我可都还不得？
1: 来，您偷我，看侬啥话胆可吧？阿们他来一公可吧？那木格那不？大王马冷办事的，阿木托了乌，也不可靠那点呢不里来。
0: 格里西莫维本哦，马杜尼那我可托得来呢？您偷爱的？
1: 马布吉的也可吧？格那阿姆不给？真该我打不得，马不亚汤东因啦，来让马路铺的呢，那么扛的马很厉害。
0: 阿杜的还有得用，来让马路格那那铺不呢？
1: 阿杜哎，得用得啦呢，啥那马的给奔的那铺去吧，啷的马打不得哈去吧，您心比有内您头。
0: 格里诺阿姆，哎的格那不输哈去的呢？
1: คนทูเรียนมาเกลี่ยคนละเลยร่างเลยคงเชมบีนับเลยตานะปมชาตินรกประมาทมั้งมาปูกินาปะตะทุนไปยากันทั้งบ่เลยร่างอ่ะดูบุน้องทูมาเกลี่ยคนละลายจะคิดเล่นใจดูนะเชมจะบ่เลยเลยร่างเลยกาพาดริไงเลยร่างผู้กายนะชาติริไงในหัดตุนะมังคเรมาปูชนะยาทั้งตุงินนะ
0: ยาเตยมไอ้วักล์ปันเทงเลยวันนี้ปุริงจุ่มน่ะตำลุนยังงั้นบ่า
1: น้าว่ามาจ้ามาเย็กน่ะวันนี้ขันบีดุนฮัดขี้บ่าแต่ยังงั้นกันอะไรเต้คุณทูเรียมบ่แกมาตั้งไงรบปารีคุยอนฮาววันนี้เนี่ยเลยมาบ่า
0: อิสนิ่งทูไอ้ดีปังอีด่า